กับใครเพื่อเพ่นนาทีเพื่อพบกับใครเพื่อกับเพื่อนเพื่อกับใครเพื่อละโยมาเพื่อกับใครเพื่อใครยังรังเธอนั่นเป็นไรฟาร์ฟาโลเดอโมโรโซ